กองเล็กสามปึงแปดอิงห้องเลลูนังเลลูบอนมิริติกาชนดอนแมงมิริติกาชนดอนเกจารนามลนลียนเกปินเด่งไตลูบองยิงกียิงตีนยนยิงเกเอิงตีนยนรักเซโกลอมเรนธรรมฮารานีตาจิริบองสีลังกีรีอังลังกีรีปียังสีเสรกาจุนเมยอยแมงห้องอย่างปาสิมกลองสีเสรและปาลีปอนฮารานีอาวารบอนเซเมริเตกาจันดอนเกอานีจากทอมโบลอนดูนีกอนสีนอนเมอารัน